กาดิเรติดาเมาไงมากันนุ่มบานมีเมียดนาตัวลำบวงไอ้กุญแจดังไอ้กันบวงไงกิตาวรังและกี้แม่งมาดากาดิเรสง่าจันดวงไอ้กันมังลานมาดากาดิเรส

ลำบากตัวปีเป้าคู่กับปลารันดาวที่ปลาคาบว่าสีเป้าเนี่ยมังงับดาวมันเจ้าละบาดบราบินันกับกามิวไรโน่เนี่ยบวชดีเรดิเกเนี่ยไว้มาเนี่ยเด็กกูไม่งามเมตปัตเตนันปัตนุยันกับกูยังเก่าหน้าก็จะไปดัดใจจะไปกามิวไรโน่ระพัสกัตงานกับกูนุตัวดันเนี่ยกับรัวหักกูตะกวดกับกาลลูไม่หัวพนัวซาลาดันกับเสียดูมันลำบากมากังกับกูตัวลำบาก